0: Tang taba nu wai tang kan na hai bio.
1: Tang kan na hai oba. Ka ta bi rabra.
0: A ta zer ta.
1: Hoi hoi. Ado hai riba hajiki tanu jan hai bi si mi khuri makki problem oi duine bu ko. Manipur se le minari ba mayam sigi. Hoi hoi. Ado po chai isana pamba khudi mak lei ge na de dum phang bi ri bro. Maman tanga ga su. Ta bi bro.
0: Oh,
1: tai yang pick na ta ba? Ah, ata na di lekale. Ado kari gue do Ado aina hangjari sina. Sana pa ambo pot se hujik se tanga ga suko. Lai ge habe do dum phang biri bra hajari ba.
0: O lai ra ga de dum pujare e ba ko.
1: Hoi hoi.
0: Ado tang di am thatai ta ne nu nu ma gi du patara tara pot sin ge lai hen ga tai ta re.
1: Mhm. Akang na ba mata ka heta re mamal lama oi de. Yang sinbina bagi habirak paniko masi mari leina basingna chomna thambiro wa phumse tavira ga mayam puna makki oina thengnari ba hojiki mafam mafam khudi makta potang khale habagi kano si wa phumse leira bani na yang sinbigine habagi thajab thamjari thagachari tanujabu mathangi kol amamuk aijage Hello. Hello, ladies. Kita orang dah teram nak ceri. Kenal ibu ramu.
0: Hello. Lemam degi.
1: Kenal ibu ramu.
0: Denny.
1: Denny, hai bapa.
0: Oh.
1: Hoi hoi. Denny, hum subak kolaroi na. Teram nak ceri. Keram buat apa? Pukat pi gini hai biu.
0: Tak aja. Sehat. Nampak. Aina sehat. Kanjeng tu, am dipi ramu ko.
1: Mhm. Nasi fung dok pay tanza fung eh, kari wafung ibu ramu no, have you?
0: Aijie yang hamda pasoi degi kenal ni ba, pasoi ni mon ni buka.
1: Hoi.
0: Pasoi ni mon jadi lemam de yumpa le, juga ni. Aijie joka tu saya yau yap ni ba.
1: Mhm.
0: Aduh joka yau yap ni, dia koi lemam ni membaca ni, ah ni senogi, pasoi ni membaca ni dia ni joka tu muda kau kuih ba.
1: Mhm.
0: Aduh,
1: jadi
0: ayat di musim tahun lepas. Kau. Aduh, kumain tu mula
1: jadi ayat. Pasuai degi, lemanam tu yumpal ini. Kau yang kui birake yum kai pan bibadi. Macam tu tu kau.
0: Yang kui.
1: Aduh, itu arah gadi.
0: Kau. Kali ni pas musim lepas.
1: Mhm.
0: Hanya dia jumpa nyaw yang ramai jenah.
1: Kau. Aduh,
0: hantar kerja kat sini. Napa nanti jom tak kau awal nak hai pak.
1: Mhm.
0: Membantu pasuai gigi membantu dah hai pak.
1: Kau.
0: Aduh, dah.
1: ก็นกกระชาปิ้วก็อะไรก็ชาปิ้วจะปิ้วได้ก็ง่ายเลยป่ะอะดูมาทำมั้งก็ปัสสาวะรุมด้วยสุดมันจกัดเสียหานะดูมันตบีรับปะโอ้ตบีอะดูฮัจิปิ้วเสียนะห่วยอะดูฮัจิปิ้วเนี่ยมันก็ปิ้วอะไรสิเลยมันก็วันเจริญเนี่ยนะฮะป่ะห่วยจกัดนั่นแต่ว่าตัวเป็นสักกี่เลยมันรำจะได้ลากไปสิตาขุดงจ้าบ้าคุยกิเรศันกี้คุยกิโอ้ยอะดูดีอะดูมันล้วนพังอีกก็ชากิมิงก็ย้อนอีกก็
0: ยาสกิจูดุมเลยมั่มจะดุมเต่าเลยค่อยๆจุกัดทุกขั้นเนี่ยเชิงจะชันนิกาเกี่ยกับดีโอ้ยเลยมั่มเดอะดุมวยยาเนี่ยป่ะอือฮึอะไรจุกัดทุกขั้นเนี่ยจุกัดเมื่อสัตว์ช่วยนักเก็บพิวนะช่วยยาเด็กอ่ะโอ้อะไรช่วยเดิมกี้ยากันนี่ให้น่ะขันบิวให้น่ะจะทำเสกะอะมุกตั้งอะดุมเลยมั่มลงกี้กะเลยมั่มลงเดอะเลยแบบมีดูกะพาช่วยลงกี้อะขังให้สิงดูกะมุกตั้งเป่าเผามันน่ะหลักกะกว่าอะการีเลยเกะให้ดูมุกตั้งเขาจะที่สักขั้นเลยบ
1: Jen. Palamana film sidagi Pusparani na sakpa MC Roma gi mayekta El Sham Sharma na serang bai sei si mayampuna taminasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Kita orang ni kenal apa berapa?
1: Hello. Good morning.
0: Good morning. Ming lay from happy.
1: Saya yang tep netai.
0: Yang tep lay kan ngai je lay tre.
1: Lay tre bah.
0: Hoi hoi. Kita nak na kemain tau gini. Happy you aduh makoi nadi tazere. Songi pung duk pining bah happy. Ming lay from happy.
1: Saya jadi ringjani lah. Aku nak cakap ni ada timing sah tak nak kambing tadi nak cakap.
0: Hoi hoi. Saya tahu bagi timing. Aduh mau idoi malih.
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากให้ไปดูไอ้ด้วยละตาจีก็เอ๋ค่ะมิงเลยฟังมึงตั้งทำไปหรอตอนแรกจะมาคุ้งดีบาลาคุ้งดีซะพูดามาคุ้งดีพูดามาคุ้งสีลังทบาลไว้ด้วยหรอพูดามาคุ้งสีลังทบาลฟูรามาคุ้งให้หน้าบ้านมาเลยก่อนมาเลยหอยหอยมิงโดตาหูดเร่ลำหงิงไงด่ะ
2: บาลาคุ้งดีซะ
1: บาลาตารามอุปสรีคารีวัฟม์ปุ๊กเป็นหนึ่งมาให้บิว
2: คุยกูอีกนิดเดียวกันเลยเช่นกันเลยก็ได้ใช่ใช่กันเลยจีชุบปังพังเดินมาใช่ไหมอืมอ่ะอีกอดตัดดีกว่าคุยเจอกันอดเจอว่าอาจจะยินดีกับเชอรี่จูอดตาใช่ทำไมยินดีจูอดตาอืมแต่การนั้นพังเดินหายใจเลยใช่อืมคุยกูตรงอ่ะทำดีแล้วจะละกันนะคันบ่เกี่ยวว่าคันจะรักเจอเลยใช่ใช่
0: บาลานะปุคลาอิชนะมาซิสุมารุอิเดฮะบดินัตเตะงาซิกิทอรมซิดาอิซากิทามุอิเดเลยบะดูกะบาลากะมานะบะโฟนดิโอเจริกะพังดะบะมายามะมะกิมะฮุซินบะเนนะทัมเจเกกออะดุงาซิพังบิจิซิดีกะมายนะตะวุระพังบิบะโนอองาซิกิจิดีอัจคุบิจิเจคายิตะละกะนะพังไงจ้ะฮวยฮวยอะดุอิชัยตาบะซินะเฮนบะเตปะนะตะเจคายบะฮวยฮวยอิชัยตาบะมีนะเฮนะยามบะกิอุยดุมาลีโฟนพังดิฮะริเซกออะดะ
2: ถ้าไอ้แกนวลเนี่ยแกนวลต้องหันจะหายใจได้ตั้งใจกันเนี่ยบ้างอือฮึก็ดีก็อย่างนี้จะกินปีจริงๆนะเต่าดีก็เสียอือฮึอ่าเป็นปีจริงๆนะแต่อย่างนี้นายดีนายป้ากันนี่จะนี่จะคันจะดีจะมาช้ามาช้านะเต่าก็ต้องกันนะพารีหายนะคันแบบก็ช้าค่อยอ่าคอยดีโดยเฉพาะกินนัดที่ก็ช้าอือฮึอ่าดูกันคอยดี แต่ยังนี่คือสุขาสันนิษฐานเลยป่ะว่าในยังไงกินป่ะนายมาสานักการีเกาหลีคำเดียวป่ะในนี้คือจ้าสันนิษฐานเลยป่ะมีชาวเกาหลีสันนิษฐานเลยป่ะชุดมันจีนคือยาวจะไปกินนัดเดียวใช่ไหมยาวเลยป่ะคือเนี่ยฉันตาบอดเลยอย่างน้อยจะได้ไปหายใจเลยมามังได้สกุลอะไรมาคันปกติเลยป่ะมามังได้ยินสิ่งนัดเดียวใช่ไหม
1: ไอ้เดี๋ยวเสียตรงตาเดี๋ยวเราเป็นตาละมาขายตาดีนี่ใช่ไหมอืมแล้วก็ยังปุ่นตาละมาขายตาลากีกิตโต้ใช่ใช่ไหมไอ้หน้าตาจะไปหายใจเลยใช่ไหมเสียงยังดูดีกิตโต้ก็แล้วก็ยังไม่จับอ่ะอืมอันนี้จะอะไรกันชาติหนึ่งตาจะหายใจกี่คนกี่อังนั้นจ้างเงินเราจิตชาติอะไรกันอืมใช่ไหมเราจะได้คุยกี่ อังมันยิ่งที่จะเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็คือคันรักก็ได้ว่ามันจะมีจ้าไปที่ไปช้าไปเจอแล้วก็คันแล้วก็ปวดแล้วมันก็ชุ่มอู่บ้างอืมอันนั้นฉันทวายจึงว่าจะได้ไปหายใจใช่อืมอันนี้ที่ชิวอันนี้ฉันบอกว่าก็ยิ่งช้าช้าในใจก็ต้องใจว่าเตรียมในยามจะบุทันทุกทีแล้วก็ไปช้าแต่ลืมจริงแล้ว

0: 띄우지. 나시 바디르니 신신의 기탕 인디가다 안강 진진을 사각적이도 못 진지.
1: 토해.
0: 기탕 뭐 또 비우나 신태가 하이제 되는 동자로 보니까.
1: 발라기 이사 신기 말했듯이 산으로이싱 여비브로.
0: 아 여비에사.
1: 회회. 그리 산으로이게.
0: 그 크리켓
1: 산업은 이사. 회회. 크리켓스 수 마니푸르스둠 밤나둠 산나바 마산나모 오이데이코. 아도 발라나 와품시 얌 탐비레. WW 마탕 마탕 좀 하이테라 크레 하이바타데코.
0: 코이. 차라 아이시 하즈 이나 코이라가
1: 내 아이나 레세레 이제. 얌 누마이 얌
0: 누마이. 마만다부디코 아이카 감자레. 아도 한달때
1: 이리지
0: 쭉빵 탐다바. 아 내가 애는 같이 좀 남나 나 한 좀 남바.
1: ตุปังทังดะรินดิจาละชอยไปเปียตะกะอือฮึอะโลกิชาตองจาระปะนิชายันนุไงเซบาลานะทัมบิรักปะกวยกิยุมกิยุมปันบินปามินนะริบะไฮปะเรนุปานุปิสิงปุนนะนุไงนะเลมินะนุกิวะฟอมดาอะพะบะลัมจัจชาจัจชิไฮบะกิวะฟอมนุมดาทัมบิบะวะฟอมคราจุทัมบิเรดุกะฮอกะเลอิบะกวยกิมิจัตปอร์กะโดริบะซานะรุชิงคันบะกิมะตังดะซูนิยุมซุมนาคะละนิงบะมะตังคะระดุมเทงนะบะมาลี มาสิสุมารีเลยนะวะนะยิงชินเปียกะนี่ไฮบะกิทาซะบะดุทัมเซเกมายัมปุนนาเชยมะมุกตามินะซีมายบุมโรซิวินานะซักปะมะตะมิเซยมะลันตกเซบีเซเรงบะจีซะนะมะจา

0: tahanjariba isei sigi seringba asajit angomcha seirangba okenamakjam hujung makhatana adongi call lokachari. Hello.
1: Hello.
0: Phone to birai sikanawi birabano.
1: Good morning sir.
0: Good morning. Minglai phamam tan have you? Salam dagi maibam ivem cha.
1: Hoi sir.
0: Hoi hoi. Karam bai wafam thambi gani have you?
1: Sa ko ni vese awa ba no lai ba to lara ga ning de de kanani niya ni.
0: Mhm.
1: Kana amna ko te cha ni par ga su. Ai sana to si ni kana to pe ya te ma tang si awi.
0: Jumi.
1: Ai di ta ka wa to. Sabak karam ni apa ma tan de sa pa ko to ngam de bodo. Ko te sa ni ma te na. Ko si ni ha ta de si ni si. Kana to ba ma ko ni ma te la ga. Ai pankha in the thousand the pankha ka dori ni sanna da je je ko lo sin ni ta ma vina ko don de di lo ji ma tan so so ko sa ye lo lo ni sa na lo ko tin ni ma lo sin de di don ja ba lo tra ga ko sa pa ha ga ji ni ye ge ni pan dra ga ji ko ni sin ni lo sin ni sa sin ni ma mo ni sa
0: mm
1: ai ma so ne ni su ge ge sin ni ni ni ni ni de di ko ma ga ma ko ji ที่ช่างเราไม่ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องอะไรนะซื้อดีๆนะแต่ถ้าแบบนี้เป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อดีกว่าแล้วก็ในใจก็คือเป็นเรื่องอะไรก็ได้ก็ยิ่งถ้าเป็นสมบัติเราต้องการอะไรเยอะเลยนะเจ้าเจ้าอาจจะนะขนาดมันน่าไปซ้ำเลยก็ซื้อที่จะไปทำเรื่องความโกรธซื้อยาวๆซื้อเลย
0: ท่านเดินมาเด็กค่ะมาเนี่ยมาเนี่ยไปสร้างอัตนาสุยาเดมีเว็บกิมินุมซีตัววิมลคังบ้าให้บัมตาเลยกว่าภาษีกุมภาษีอันนั้นมารู้เองนะท่านพี่บันนี่ยามนุ่งไอ้ใจหกจิตที่เคยตัววิรัมบโนมาให้บัมอิบิมซาสิบโอแต่ไอ้ชัวไอ้ตาไอ้ดิโลกเรื่องเซมอะไรก็มันจริงจริงดีตาเลยเลยต้องจะส่งอะไรกันเพื่อสร้างเรื่องเซมอะไรสารเปล่าอันนี้ต้องการเงิน
1: ไหวไหวก็ใช่ดีกี่คุยกี่มารูปมายามมันก็โกลตัววิคีบ้าทำบิคีบว่าฟังสิ่งอื่นตาพี่เขา
0: yam nungai jai adu bo adom nang asi kol amuk taw birak tuna ko asi ki thorum se sarug ya biduna koi miwe bagi kaita re sel ngak tuna ya adu bagi matang matang gi matang da kitang thambirak pa mit mai oi gane na khanjai phone taw birak pa thagachari atopa kol amuk ngai jai
1: Okay.

0: ตามอเฮาสิติไอ้คุยกี่ปลานปุ๊นมังมาอีกปากละกันนี
1: ่ปากละกันนี่
0: อะปังไม่มีนี่นะมานะใส่ซ่าละกันเลยเฮาเลยนะ
1: บ่ถ้วยโดเราลําละบดีเฮ็นน่ะพรังกะดะนี่อะมุขนายปันติรักตํา
0: บ่ถ้วยมาซาโดไอ้คุยกี่คุณิกิมือชิงะดุนะคากตุนะทมิรําเลยบดอมะไรบ่พรบะนี่
1: มะไรบ่พรบะนี
0: ่มะชินะมหากิอะหันบ่วานิโอเฮลซิมะคาตานะอะมุหันะชิงะละบดีคงกุลมรันมาตาบนี่นี่ตามว่า
2: ไก่นุไอ้คุยปะบุงกะปะบุงมานี่หากันนะสันนารีบะวายชิบะตามวยไอ้ดูบะสักังดะบะการะนะหาดคิดตอรัมมีไอ้บะดูบะปะบุงคุยนะมะพัมดะดะทิกาตะวยานะบะนิกละกะพูหันบะโอยเรอัสไอ้ดีตามวยไอ้ดูลานะลอรุริสิดีไอ้นะโอยนะละลำเลดะนะパブも言われしえいもんなたたべやて
0: あどりたも
1: あよ
0: こうなしんなかなるし
1: かなるし
0: いしゃのピーシュいもんでれいきびにまたきに
1: お
0: なしぎのがいぽんとぽいなあがんしんとがぷんなはおばさくれるむさるし
1: あどりこいきとぽんとぽにねけど
0: えだてたもれんと
1: しあちょちょ

真威风哦！可以来的啊，推吧，不动唐金，不动唐金，你老不拿来放的了，把钱来撸没呐？没用这个，没让来把给那么大，没让您偷啊，您偷呐？มันเอาบุ้งมาทั้งคันบาจิงคูน่าเตลให้บ้างมามอมลางเล่นมาใส่เบียมาในตุ่มปกปีอาเซ่เมื่อร่างอินุบาลกาดับปีเกียดนะขลักก็มาทำดาอีบุตรทั้งจึงไล่นะสิงหูนุ่งดำบีลมดะดานาคุมันมาใส่บุ้งกาดกีนุ่งบาลนะมันเอาบุ้งกสิรุนกสีทางดานานุ่งบาลไอ้นั่นงี้กาดาอิมอมลางเลลิสายเบียมาปีเกียดนะขันบัตาชาปีไปยารวยดูริเชนะเต้าขมเลลิมาใครจีนงบานงี้กาดชาท่าจะไปยารวยดูรินงบานนงบานะเต้าขมบาสียายบีทวายลงนนบักการีทาวรังขมเลียนะหังกบัตาบุงอนงบานเชลุงบานะมันเอาบุงอมันเอาบุ้งสนายาทั้งบุกโรกทั้งตะกาบดีมาเลียมเลยจะตาบดีนั่นไอ้นงบาลในเต้าคำบดูดีงั้นสิยายบีโลกีเห็นไม่ยาบันนี่หายเองโลกีเห็นไม่ยาบันนี่ไงโคนงบาลเมรังดาอัฐวุฒิกานาทงเลยอสิงวุฒิกานาเมรังเสียวบ้างอักันวุฒิกานาคุ้มันเชกัยการีกุมะมาตั้มดานงบาลนั่งเชกัยเจ้าวิยานาคุลย์ไอ้ดานาเต้าคำบาฮาร์ปดลุยอะดูกิสรุตีเกี่ยงกันอาคังดิ่งไงเมรังกันอาตาดิ่งไงเมรังขอรีกัยเทียนดายามวบุนิงทาวดิ่งไงสามุยาเสชุปทัวเอเรกันิงทาวนักเทียนกันนี่ให้ดันก็ทัวกะจิงคูบยังนานาทาวคำบัดาวยังป่าวงกะการีกุมบัดมาเนอิชาเสะท่าดูเกยไอดีมาบุคัลรวยหายเรบดีมาช่วยกันบีซีก็ยุ่งไม่ยากแต่ว่าตารบดีนั่นต้องคำบัตรแซ่สมุขคงได้ยินลางกุยคงจะปุ่นแล้วก็ยายบีทาวไอ้ลูกน่ะพารู้จะเรนเฮได้หรือนงบ้ากงยานไม่นงบ้านะมันเอาบุ้งมันเอาบุ้งสนายทับบุไอ้เลี้ยบตาบุยอาทิเอนั่นไอ้นงบ้านจะเส้นจะเรกเทเลนงบ้านั่นต้องคำบัตรโอ้ทิ้งไปหิงแต่เสร็จแล้วก็มาบุเน่ดูนักก็ทงจัตตารีอาจนะนุยตั้มนุปามังอัตราชะเลก็เกาดูโรแต่เข็นจารุงหามบุษามบุคลากาจิงคูบยังนะตั้มนุปากกายกลุยนระดับมวยรังคุริกเช

0: Hello.
1: Good evening, sir.
0: Good evening. Kana oi bira bano?
1: Ise inta kaje ge.
0: Fani fani karam bisai tapi ge ni ming hana takpiu.
1: Ai gobidra ngam de ngam tem tem lata.
0: Prem lata. Ming hana hangjari je koi gi prem lata je hanjan na ge phangi bara na si ek tok jari bani.
1: Sir, ai gi phone je ha amon ni ge mang da mukha gi phangi gare.
0: Hoi.
1: ดิเรนนะชื่อมุกทางสิหอยๆตวยนะผังบอยบิวฮับตากาละกาละกากว่าอะกะดิใช้ตาบิกะนี่ให้บิวอะไอ้นี่ตีตันนารายดออือฮึอะเดะอุมานเดนะสักกะนี่ชื่อไมทงตอบะตึตะเจนหอยมะนิงดะคุยกิมะนิงดะคุยปอมตอบอมซูยาวรีบกว่า
0: ไอ้น้องปีนี่หอยอุมานันตะกะคุยกิมาธุริกามาเล็มเล็มมะกะซะมินะบะเซมีชื่อไมค์ทองเยนลันดีอีกาพีซิคลันดีฮาบิเซกะตะเซนนี่หอยๆคิตังกะมะปุงพานังงำทุกปิระมะดิยำหน่วยดอบุนี่ยังมะทัดบะเดียะเดียะมะเตียงกะหอยๆไซคันบิระลิบัยนอบิคุยกิน้องนุปิกิมิงดุกะตักปิระมุไอไซคุดอลตอบเซระ
1: อะอิซัน Thank you, sir.
0: Target study.

0: ไปเช่นมันคันบิว
1: โอ้อันนี้ดิเลยจินกีไม่จ้าโนโนวิคังวีดี
0: ไว้ไว้
1: จินกีไม่จ้า
0: โอลังทากีวางมันจะสู้ฟิล์มกี
1: อ้าว
0: อารามบ่มจะมุนานะสักไปเช่นสิกว่า
1: ชาร์มีอันนี้เดออันนี้อันนี้เดอฮับซูมีอะไรกัน
0: นะอดุมตาบีรอใช่สิคุดอลต้าวจาเรียมายามปุ่นตามินเนอร์สิทักกันสิ
1: ทักกันสิ

0: จะ
1: ซึ่งจะเหลือเลยค่ะหวยๆๆแม่มขมิ้นน่ะบันไฮจิบะกะดิใช้ตาบิกะนี
0: ่ในใกล้ปากข้างนี้กะเริ่มนั่งบุกเอาหายไปเนาะถ้ากว่าอาบินกะกุสปานี่ก็สักไปใช้ตาเลยค่ะ
1: ในใกล้ปากข้างเนี่ย
0: อ๋อ
1: กะเริ่มนั่งบุตบุดรอห
0: วย
1: ซันจะปาละกะชูร์ปันจะละกันตั้งสักปีละมะดิ
0: มะเตียงตังกะต้องตังเจ
1: ค่ะหวย
0: เอา
1: เลย
0: ค่ะ
1: ห่วย
0: ๆกระมังมันดูก็รู้ให้ดันโง่ก็ไว้จะบ้าทำไม่ชีนะสามสามเด็ก
1: ยามพัฒนา
0: ผมไม่กอดยามดิ
1: ลูกก็ถุงมือเด็กดีไม่เห็นนั่งพัฒนาตัวก็จานี่ตัวยามพัฒนางั้นบีรังก็เลยทักกันเจอดี
0: ใช่
1: ใช่คุณดอลตักเจอเลยตาบีดสิ

0: Hello.
1: Hello, good evening, sir.
0: Good evening, Bing Lai from Takpiu.
1: Awang na tinsa ni Jaggi, ahong sanggam sanggita at abdiya, sir.
0: Ahong sanggam sanggita. Lekin tabi degi. Taram noksari sanggita. Sai singon na bide, bro.
1: Unazare, sir.
0: Hoi, hoi. Wakal yam nungay ba mali? Iruan bugun ba saram dong mali?
1: Adam, yam chum ne.
0: Paan ka thangsin ka wala zalo? ปานดินะเตงะซิเจอังไลน์อิโรเลดังงามาตาวะซะเซฮอยเมยกิดีคุยกิปานทังจิงอุยบมทกปนิกังไลน์อิโรนบกาซิดิคะคัลลิกวายามตังนะเฮ้ยสังกิตาอิกิมุงดะซุยามตังซารัมงะนิยามตังนะไฮตาเรมะรักมะรักตาเฮ้ยซะเฮ้ยอะดนะคะนาวซิคุยกิเมตัยกิฮัลลัมนะยามนะไฮเนรัมบะดาคุยกิคะนาวนุงไอตระกะดีอะดุกะอิไซฉักปุกุมะนะซุยามซินนะบะดะกังไลน์
1: กีปักนําซาบาดกังไลน์ชินนะบะจิมฮีติงะกะทักปะจิคะนาวยามไผไฮดนะสังกีตางีฮุจิคอนเซลซิตาปะดะตะเซงตะเซงนะลูลูลาวนะตาบะไฮตะเรเออซาซาปะตะทากะติกังไลน์ยันซารุบะยุเวรมะซุยไอคะนาคังบะโอเคกะรัมไปไซตาบิกะนีคะนาวนุงไอริงีดะอะไอลวยเรฮะดะฟิลัมดะซาอือฮึอะดุกีนะเรยานาเรยันตะวิไฮดงตะตาซะกีปะซวาลานุกีเดียนะซะปุดอะ
0: ไอ้กะดิไฮบีบูจิกิดออ่านังลวยเลยฮะนังลวยเลยฮะอะดุคะนาวนุงไอนิงเกดไอไซดุซุมะติมังทุกปิรัมบะดีซิซิไฮดีเอ็มอะนอวะลินะฮะปะอ่าวตาดิดุมตาบะอ่าวตาดิดุมตาบะอ่าวไฮไฮอะดุงะซีพะซะนะคะรานิยอมจุมนะตาบีฮอรอมะทังกิคะนาวนุงไอบะนุมิลัมดงซักยานะบะไฮตาเรเนฮอยซาซีซะยะคันบีโอนะกออินเดียมะกันนะไฮบะดิคันเจไรฮอยฮอยอินเดียดุกิมิงชุตักปิรัมอ่าลักินทะบีมะคะระกะจิไคชัม
1: เฮมาปะตีนะฮอยอะดุกะสังกีตากินะอวังเลกะกัวฮอยอินีสุตาโปเอระซนูไอไซตามินะระซีชะรุยาเบิระปะสังกีตาทากะซะรีอะเคียวซะทากะซะรี

0: हेलो, गुड इवनिंग मणिपुरनी। ตะเคลมะมิงเจเมยขิตังเชิงปาเตมตะกะตักปิยุเอโรมาตะเคลมะมาละโรมาโรมาตะเคลมะโรมาตะเคลมะมไฮกิวะนีนะกังชุบซันเจมบัมดิกิกวาอ่าฮอยยามนุงไอนะตาบิรัมบัมมาลีอะควยกิทอรมเชกวาอะมานีซาตาจารมินีซาเดวอตกอนิเอามะฮาวโลบิบัมมาลีอะดุนะอะควยกิขิตังโลเรมไดกิคะนาวกะซอกทะรักปะไตมิงดุเนบะกวา
1: इसे सितारा का देखा पर यंग बिरो इसे खुदल तौजरे तामिनरसी।